0: อาสันเฮเรมาคันโตมาตรา
1: โอเคทำไมรำมุสีปะ
0: อามุสีปะตัวเวอัตวาล่ะปนตี้อะ
2: ปนตี้มุสีปะเนี่ยปนตี้อะ
0: ยังไงซะ
2: โอเชลีย์ดาวเชลีย์วะยะ
0: วะคานะวะคานะมาสีวะกิรีวันนั้นบินิชัมปายนาร์
2: วันนั้นบินิชัมปายเพื่อนเลสต์ไปซิโรลา
0: อ่ามันจะเต็มหั
2: วถ้าใครไป
0: โอ้วันนี้กูมาสิ
2: ว่ามินโน่ temperature ที่ยี่ยี่คุยวันเรื่องมาคุยกันมู
0: คิดมาลาลาบุ
2: ย่าถ้าใครไป
0: คิดมาลาลาบ้าบันโตบ้ามาสิเอเนี่ยตอนนี้ว่าวันนี้กูยอดมีหิวายอดทุ่มว่ายอดแบบริบามาไม่เต็มคอ
2: ข้าวเวอร์เฟรนด์กูไปมาคุยเล่นบอลนี่กี่เล่นรัวมาโฮมันเลียอันนั้นมาคุยมาทำไมมึงคุยเรื่องอะไรกันข้าวสัตว์เทวาวัตุ
0: อ้ายโ
2: อ้
0: อารักข้าวเวอร์ฮักอาทูนี่ข้าวนี่กูโน่โอ้ก็พูดเรื่องป้าหัวหิว
2: อ่ะข้าวเรียนวินัยวิริยะเป็นมีทุเรียนเรื่องว่าเห็นตาตาหัวละขวบต้องกินอะไรก็ปีอะวุ้ยทุ
0: เอป้า
2: อ
0: ายุ
2: อ
0: ันนั้นหิมสกุลอะไรวะ
2: เอ้ยยาหิมุตรยาองค์นามานุเนตุสกุลละกันหิมวัตยาขันยาวายอาราโร
0: อายามารยาซะ
2: เอ้ยอามารยาซะ
0: ตาผมมีก็ชุกุรละก็เวกันนะบ่
2: เดี๋ยวก็ทักแล้วนะเจน่าร้องกินแค่ละไปเหรอโอลากุลานะมูร์ไปละไป
0: เฮ้เฮ้อันนี้เราอย่าร่ายมีโอกาสให้บักคัน
2: เฮ้นี่ตายนี่คือกุลูดีเก่งร้อนนะมาคุณลานุกาสิเฮียสิร้อนนะยังดีเลยวะ
0: อิริเบลอยู
2: ่ตาผมมีหิวที่กูจะขอร้องนะ